0: จารย์ไม่ได้ใจถึงแทนโรงเรียนครับ
1: ครับ
2: CAD me at Anthony, Pennsylvania, Kilo, Lincoln, Lincoln, 2038, one side of Ford.
1: Butch.